0: มอปริ
1: มเฮ้ยมารีนอีนูน่าหนักขึ้นมารีน
0: เฮ้ยไม่ปวดกี่มารีไปก็สิมองบ้านนางาซิบินซึ่งกำมือที่กินสักตะบดีด้วย
1: น่าใหญ่มองกวนมารีนน่าใหญ่มันตีนกมาดุงมาดุงดังก
0: ็อย่ามารีนเกี่ยวอ
1: ันนั้นมึงสิบินซึ่งมารีนแต่ว่าแอตลิสมารีนเอาคำมารีนเกี่ยวแอตลิสบ้านละกันไหมพัสมึงกินมาพัสกินมาคิวต์มารีน
2: มันแต่สิกูอันนั้นมันปวดเองนี่Si Teriang gimana bi yang banyak nggak gamai tempat itu?
1: Marin, aku banyak marin. Kalau tapi semua kayak ke gua
2: aku mau apa sih? Apa aku skill minau aku bi minau aku minau.
1: Dah aku kena paham aku.
0: Nah, pada marin.
1: Oh, dah aku kena paham marin ya.
0: Marin, nanti kita tahu satu orang selikut marin.
1: Siapa ni? Nakuan-kuan kang-kuan.
0: Uy, lain pa ato maring ba. May kiwani mo gaya na imong bana si Vincent. Gamay rin kayo na si Gargada, Marie.
1: Gamay kaayo, Marie. At mura na ka ng kalunggong, Marie.
0: Aangin.
1: Gamay kaayo. Mura na matakluban si Tansan.
0: Ama,
1: pero okay, mura na ako biyay, Marie. Kay buutan mo kayo, Marie.
0: Anak yun.
1: Nabawi-bawi, Marie. Kay buutan siya. Niya, usahay siya. Muluto sa tanan.
0: Ala, uy.
1: Pero Marie, ayaw sabak, Marie, ha?
0: Hindi ko masabak, uy.
1: Kamulo ka, Marie. Dili ko matarong maring masipag imong hikapikapon.
0: Pero gamay ka ayo.
1: Di ganit matarong.
0: Sige na maring ay, matas ako maring kay.
1: Maring ha, iksaba maring ha.
0: Hindi ko masaba lagi.
1: Sige.